ข้าพเจ้าขอเทพบุคคลสังนรกนาวิตองโอเอฟเอ็มอุจยันตุนีกอกปรกปันดาวเบรัยคิรีนติกอกลาม

หนึ่งโลกยูต้องขังเกลังมาต้องเสกโลกยูต้องไหนก็ขนาดทอกจึงขนาดอะไรอยู่กูพี่นู้ขาดอะไรขังเกขาดมันอะไรขังเกอบอกให้กินู้ก็กระจายทั้งกูพี่อาบะก็บุษกนารกุยมันจึงก็กระไรอยู่พี่อาบะจอราเสสาวิรูโอก็กระมันนี่ก็คนบุษกนารกุยมันก็คนารกนั่นอีบางทีบุษกจอราสักทารไลมันกูบีกูบีนู้บุกเข้าโอใจตกมองตองขังเกลังมาจอยทั้งปนก็คนารกนั่นอีบางทีกรักงี้ตองขังเกบอนเลทยาสักนบขารีวินะทองตองอีมันพายเดตตั้งสารจับมังคณาลัยนุบิชนาดนิขอรังก์

ไม่ใช่มึงต่างจากไอ้ตรงกูฟุตบอลไฮยังกับเนี่ยควอเตอร์ไฟแนลนี่อุลนี่แมตช์ที่นี่สเปนไปเบลเยียมถึงไรนะอเมริกันนี่ลอสแอนเจลส์สเตเดียมอ๋อช่องซะจากอ๋อแมตช์บาร์ดนี่จอร์แดนอร์กี้ฮอร์นี่ดามจีนี่ยอช่างจากนะอ๋อแมตช์กับไลเอ็งในบอดอลเซมิไฟแนลฟรานซ์ไปถึงไรนะทีเอฟเอไปไนโคลจากอรอนี่อุลทัมดิวิชันลีกฟุตบอลบาเตลัยเมว่าจอมบุญจลาเพลย์เซ็นเตอร์แชมเปี้ยนงค่ะที่นี่อุมาคันต์เมนิสเตเดียมอ๋อช่องซะจากซูเปอร์ลีกนี่ถึงไรมาว่าจอมบุญจลาเพลย์เซ็นเตอร์บาบุกซับโกลนี่เพิร์ไปบารัตรัตน์สองคนแมชเช่นค่ะขณะซูเปอร์ลีกนี่ไปถักถึงไรมาว่ารันเนอร์สบดอลช่องซะกันบุษกังดามเนยชิบริโยชัลทังดอลัยควายกุมตีชิปะฮิจอลาแต่ชัลกราฮังคอร์เฟรังโกกุยกับบังวัตย์ว่าวิมานุหินัยฮจักมังริกานอกวัตย์เบอร์นายคงถึงในทั้งในดามเนยชิบริโยจดตุนิกับบังวัตย์ว่าค่ะชัลกราฮังคอร์นิสฮับรูมอารอวัตย์ว่าค่ะ4.2 มิลลิเมตรขณะชาลนิชากันิตุงมารี3.4 ° C แต่ข้ามันิเนยชิบะ ° C นิการากินิตองันะทีนี้ชาลนีชักนี่ตรงมารีตรงมานี่ทำที่ 2.9 ° C แต่ข้ามันนี่ในชีบะ 2.2 ° C ก็ตรงมาปัญญาสุขังก็ตรงบ่มาปุบักรกตาวิชามนตรีบักรกนรินทร์โมดีทีนี้บินิกายทำฮักกตอร์เบรย์มานี่ไปถักบักฮักก็นิวซีแลนด์นี่ออกแลนด์ดอทางมิชวิจ้าอากรตลาฮับันี่ฮายุงเบรย์นี่บานิขลาวชาลนีโรมวยช่องซะจักเดสติเนชันทริปราบิสเนสคอนคลาฟนิชัยนิชิดอกทีนี่ไปแค่ฮัสเตว์ช่วยรังมารีไปฮุกบอลคลายเนอร์ตรงนี้ท่านีไม่ไปมาชามังบตักตีนี่นิสิมิเชียงสักค่ะฟุตบอลไฮยองคัพเนี่ยควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยอุลนี่แมตช์ตีนี่สเปนไปเบลเยียมถึงไรนะก็ตัวมาตีนี่นี่บางอย่างอรรถไปแค่อุลนี่ก็ตัวมาอาวัยงานนะขณะฟงดามซินีชอติบริจิวอ